0: กำนันเสฉันดิสฉันดิสมาจ้ายนี่สลองโอบานี
1: ่你看我饿了，你给我上我你看看。打电话，我跟你说，我也没跟你说。
2: 星期六啊。
0: Ndinguthandiswa Mazwaye, shaka mnandi esithi nizalwa ngobani enthini uxolisakela phana.